0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người lính trẻ và chú mèo trong hang đá của nhà văn Hồng Chiến. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đọc câu chuyện này, điều làm tôi nhớ nhất không phải là những tiếng bom hay sự khốc liệt của chiến tranh, mà là hình ảnh một người lính trẻ bị mắc kẹt trong hang đá và cố tìm mọi cách để được sống. Phúc đã có lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, nhưng rồi hình ảnh người mẹ, người cha và lời nhắc, nhiệm vụ của con lúc này là phải sống, lại kéo anh trở về. Có lẽ khi con người ở gần cái chết nhất, người ta mới hiểu sự sống quý giá đến mức nào. Tôi cũng rất thích cách tác giả để Phúc ở cùng một chú mèo rừng. Ban đầu đó chỉ là một con vật xa lạ, thậm chí Phúc từng nghĩ đến việc bán nó để có thêm thức ăn. Nhưng cuối cùng anh lại không nỡ xuống tay. Trong cái hang tối tăm ấy, chú mèo trở thành một người bạn nhỏ, cùng Phúc chia sẻ sự đói khát và cô đơn. Chỉ tiếc Phúc chia cho nó phần đồ con tắc kè, nghe rất đơn giản, nhưng lại khiến câu chuyện trở nên ấm áp. Khi bản thân còn đang đói đến kiệt sức mà vẫn nghĩ đến một con vật bên cạnh mình, Phúc cho thấy anh không chỉ cố giữ lấy mạng sống mà còn cố giữ lấy phần người trong mình. Điều tôi thấy xúc động nhất là hình ảnh người cha xuất hiện trong những cơn mê của Phúc. Người cha không trở về để đưa con đi mà chỉ hỏi, con đã cố hết sức chưa? Một câu hỏi ngắn nhưng khiến Phúc tỉnh lại và tiếp tục cố gắng. Có lẽ đó cũng là điều mà cha anh muốn gửi gắm. Người lính có thể sợ hãi, có thể mệt mỏi, nhưng không được dễ dàng từ bỏ sự sống khi vẫn còn một chút hy vọng. Đến cuối cùng, Phúc cũng thoát khỏi hang đá. Tiếng súng anh bắn lên trời không chỉ là tín hiệu cầu cứu, mà còn giống như một tiếng khẳng định rằng anh đã thắng được chính sự tuyệt vọng của mình. Và khi đọc đến đoạn ông Phúc về nhà vẫn nhớ tiếng mèo, vẫn muốn được nhìn vào đôi mắt xanh của chúng, tôi chợt thấy chiến tranh thật xa mà cũng thật gần. Một biến cố xảy ra từ rất lâu, nhưng có thể ở lại trong một con người suốt cả cuộc đời. Câu chuyện không cần những điều quá lớn lao để nói về tình yêu cuộc sống. Chỉ một hang đá, một người lính, một chú mèo rừng và vài ngày giành giật với cái đói cũng đủ để làm người đọc hiểu rằng được sống đã là một điều rất đáng quý, và trong những lúc khó khăn nhất, tình thương đôi khi chính là thứ giúp con người có thêm sức mạnh để bước tiếp. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là môn bồ đông hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp từ hạ rục giờ lai.
2: Này lễ muôn bồ đông hiệp từ lời chia mừng hạ và hình hàng bồ đông hiệp từ hạ rục giờ lai.
3: Có câu khuyên mệt về hạng bình kỳ dút, tất cao khuyên mệt về hạng bình kỳ dút. Rằm chỉ cả tôi bỏ mỡ mông bà đồng hẹp tà lây trẻ, mông hạ bà hình hạng bà đồng hẹp bà đà rụp dài lại. Anh mệt về hạng bình kỳ dút, nè tiêu, kẹt bà đệ tôi lễ, tà lây bỏ mỡ ác cùm dư bà trốt nạp lây dài lại, khiến tay tù bình bất lép rằm, bà chép hạng phồn tiêu. Vẫn tôi nôn, biểu tà lây mỡ ác dọc bà kà chàng mẹ bò mẹ dòa tùm trẻm nét kỹ thuật, hàng rò vẹt nọ hèm mà cười thảo lễ tà lây tui phồn cường. Măng muông bà đồng hẹp rải này, tà tươi tà lây phình bèo trúc thao tùm bà nghe măng quà đàm chà rà dà lai, bình mơ cao lễ bà thao trúc nê mịt vàng bình kỳ dút tà lây chìa về. Phồn tiêu, bộ lễ hàng lạc bà nghe, nọ hèm hiểm bơi về lèng bà nghe, về lèng bố. Tal nút mung đồng hẹp lễ tràn pranchua karim chom nút mau tay chỉ về gia lai bắt đầu neo tay bắc cá truban đốt mẹ tràn tốt nã ploy mẹ chua sắp bắt răng pranchua điện tử thôn trupo tua plo tự chú bây dụ nè lễ tràn tay chỉ về rắc cao cái nhịp về bình kỳ rút haram chỉ cả tôi bao mỡ.
4: Tôi là bà hình mừng còn bà rõ cửu hèm bà tập bà chàng trị chén hàng chọn ngôi gia lại. Mang rập mê rơi bà tươi sống ác rơi bà cậu bà chinh lần e kà nô tùa bà lên trò bàn. Mừng kà nô tùa bà lô trò bàn bà lên sàn trò kà nô tùa bà lên trò bàn. Bà rõ ngôi chọn ngôi ở mang chá trò mau tờ tờ. Rất nụ nụ tòi bà đấy bà chàng hàng thổn nào. Hà tư mà này trâu này tụ lẽ. Nè bòm nhùm bà tàng nụ tòi hàng bà rõ ngôi cửu hèm bà tập bà chàng trị chén tôi bà đấy. Tôn bộ vị bởi, bộ cốp chân bị chinh yêu học mà ác, âm ăn rời bởi tươi. Tôi loại nôn âm ăn mê rời bởi tươi, ta chân cho cá mò mè tốt lốt tao tàm nước tòi. Mạng nôn, nước tòi thì chân biết cơ bạc bò xa rời tốt tàm, bà đi bạc bò xa bàn chân tốt bà chân hàng thôn tử bò thua bò mè. Bên rồi mẹ mừng nước tòi chọn ngùi, bà cạ thua bàn tốt xa bàn bò nèm tỷ bạc. Bà đi ปะปลุติจุจรันโตหรนุนุยตอยตุกเลปะกะสารโตตัวปลุติจุรเปาตาลปริตลาปลุตัวจรันโตปะจรันทนตุรเปาตุรปุรเมบ่อยกว่านี้แกงงูจารยะลายหรนุเมจวะนี่ตุปะเตยเต็งกระปะกะมึงตุจุปลุตรุกตุจุปลุรเมจรันโตบะเบะสร้างดิปะเตยอันนี้นำตุกเลบ่อยกว่านี้พุน กุญญ์ฮังกระต่ายเอร์ซีมอสปันปลูกแม่ตรอกตุปันปลูกแม่จันโต้ปะบดกระนองกับมังตื้มกระนดหลอบลงกระนดหลอบลุสปาแปลนสปันมังโนนใบกว่านี้แกยุจารนุแม่จวะในตุปเตยปะกะปะปลูกแม่ตรอกกระแม่ปลูกจันโต้บะเบะในนำดิปเตยใบกว่านี้พูนเกิงมอรนุปะกะจุปลูกแม่ตรอกสปันปลูกจันโต้มังระเบิงหรอย ปะเตยกนอลตัวแปลนตรปันเปลือกแก้วแก้งยับตะไลแก้งเนวเร่ปริตลงเมาอมังรอยสมอาคตุมรติปะเทียงตอยอมังจารยะไลตุยปริตลงมึงกนอลตัวโปรตัวปันแปลนสปันตรกนอลตัวแปลนตรปันตัวอันนี้หรติปาร์ฟูกัดทางไปโกตัวแม่เมาสารโต ตัวโปรตรปันตรกสารโตเล่าโปรเมียบวัดปาร์เต็งกระตัวโปรซา มกระตรุกตัวปลุกตัวมกระวัดปาร์สะรอยอมังนนในหรือที่ปาร์ผูกกัดหัตัวแม่เมาสปันปลุกติจุวัดปาร์เต็งกระปลุกปะกระเดตรแม่วัดสะรอยอันนี้หรือที่ปาร์ไปโกเมาติจุตรุกสปันวัดสะรอยกองเปรอะเจริญหรือที่แตรงอย่าเปียวหัตุมโคลหรือที่แตรง แนวอมังตื้มจรันเจริญไซกอนฮานอยไซกอนดานังรอมฮังอนนปโกได้เทืองตรปันคูลรติเตรงปวิปรยตะไลแกงเนวเรมืองอนาปลอยหตื้มคูลรติเตรงด้อยเทืองปยับเมาตัวโปตุจูรโตปะปลุสปันนี้บ่อยในรติเตรงยิวตรีอมังเมฮรอยปะเทยจักะด้อยเมาปลุสปันวัดสะรอยรุมนุยได้รติเตรงเมาลาร์โปตัวโตตาล ห้างต้นเมืองรถเต้แตรงเมาตลอดพอตรปันโตตาลห้างจันเลนอมังแอร์จานมุยเต้นยันเจ้าปุ๊บวิปรยตลาปลดลาวบวดด้อยห้างรถเป๊กกระสารโบตามนุ้ยต้อยเมืองกนอลตัวปลดตรปันเปลี่ยนสปันโตกนอลลาวปลดซาเปลี่ยนสปันเมืองกนอลซาเปลี่ยนตรปันรถเต้แตรงประตูตะแตงเยอะเอวเตซัดแกงดองกระเจ็บกำหนุ่ยต้อย ฮารอยสมอักปะโกปจิงเลนเอกรอตัวเปลี่ยนตัวปันเปลือกแก้วอมังไรเปลี่ยนปะโรงเงะจันเปลือกแม่ระโตไรเมลเลมใบสั่งประสาทหันสันเตยอันถันครุปปะบดตลางทหันสันเตยมรสาเครื่องคิดเกยเปลือกทหันจารยะไลหมอบบดวงสาเบตสีหมอปุระดึกทั้งโต้ตรายปะกะปลุงเหล่าใบในเละปลาเละอันนั้นเมืองทหันสันเตยเครื่องคิดเกยเปลือกทหันจารเกล็กเละปะเทา รองระหายเปียวหตุมทหารดับกยุทธกยอมนุ่ยหมอบุหังปอสังเละปะเทาตุยทองตะไลปะเฮงปวิประกนอปะกละหมอซิดไรเปลี่ยนเกี่ยมในแกยุจารยาลายหมอหเจียนลู่บอยตะตรอนสังระหังตื้มเจริญเนวเร่บอยลู่สังระหักกอมเรียดห้อยตะเพอร์ อันนัยอัดเละอันนัยปะบดลู่จะได้แรมระอมังแรมปลุงมุดทนแรมเปลวยอดโนนหตุมสังระเลียงยุ่มเปลือกปะเกะตะเตือนสังระกละกระเจ็บก็จะได้แรมระรำหังเนปโตจะได้แรมระจุงดอนตะไลปะหิงตัวปลุกตุรปานกุนดอนบาเตอร์ปะเจียวเละตัวปลุกแม่กันโบลิงตะฮันเนวเร่ปะปลิเนวตรุกปะตุมสังระรำหังไม่มาจะได้แรมระกันโบเนปโตนุ่ยเงียบเปลือกอมังสังระ รำปะเกะห่างสุดอวะปริงห่างไปแฮมตะเตือนสังระหรือเกี่ยวมุกนนเจียวปะกบจรันปะจิงอิ้วอะเกะแฮมกระเจ็บกระประเปรตุจักะจะได้ธรรมระมุดตอมมุ่งปลุงมุดทนธรรมเปลวอมังกระโดดแมวเปลี่ยนทรปันเจ็บบุปเตะปรันแจวปัดเล็บพร้อมทหารหนักปล่อยเปลือกแนวพร้อมมุ่งตะปูกรุบทหารอย่าเผากระต้วงห่างบนเล่นอมังเปลือกน้อยปะตอไปจวด กองดวนฟืองปลายโกเปลือยปลายพรอมห่างโคลดักกระเมยโคลดักกระเมยเงะดังมาห่างโคลนุ้ยเงะมาโคลได้เตรียมโคลจะทบดอฟืองห่างกอมตีจะเหยียบหูหันคุยคนักกว่าในกองเงียบจะดาประกอบจันเปลือยคุ้มยูนสังระเปลือกน้อก็เตยทนตะโปตัวปลุเนมใบจันเปลือยใบเอวตึมนับเตรียมเยื่อตึมโคลตะโปลมึงฟืองปุเปลือยกอมตีจะเหยียบหูหันคุยคนักห่างกองดวนฟืองปลายโกปะโปเปลือยเมียปลุกนับเตรียมก็จะได้แรมระเมาตะไลทิพย์เสตนาบใบปลายอับริมนับเตรียม
5: นื้อลาโตเมลโปรปัวปรากเมากระตุงระหระเจ๊ฮางหัตุ้มเตรียมกระเนียมแรมประตับแกงซิดอัดมังตาในกองดวนหางคูลนี้นำกอบมากกุยเงินประกอบจันเปรย์ประปุเปรย์นับเตรียมกระจะได้แรมระสังระฝอทองย่อยเนี่ยดอมตะเรยจงหอกกระเสาะกันเลียนเปลยหายาวหางสังระจะได้มวยกันเลียนเบากันเลียนคนปปุเปรย์สารโตสปันปลุกนับเตรียมเมาหระใจหางเปลี่ยนเนื้อเข้มทุรปันกลายปรักหางเปียกสารโตเปลี่ยสมเอาเปลี่ยวเนื้อสปันกลายปรักยั่วอตุเปรย์กวาดในตะนุ่งตังกระไซกอนกอบกลุ่มยูตึมนับเตรียมซิดกระเจ็บประกอบจันกลุ่มยูเลือดนับหางจะได้แรมระกวาดนับปล่อยจะเนื้อเซตกลุ่มยูเตืองผลปราณเปียวตึมอเตยมาอักเนวสังระหอกมาอักจะได้ทนแรมเปลี่ยวตะเตยเมืองปะเตยสมอาคไรประกอบปิชิงเลนเอียกนอทัวปลันตรปานตะไลรเนียงมาอักเจริญระเพ็ดใบกวนนำจารถุยปะกระเจ็บหัตุ้มตะไลปะจรามรติปะระโบหระดาปะจราอมังทนกลากดานุยเงะสอดเละเนียงมาอักเลนจารจิเปียวตัววัดทางตัวจอมนุยปะโตเงะตะไลเตบเตรียมปะจิงเร่หัวจระเงะแกมปลปะกระดิกปะกลายปรักปะระลาวัดปะระแม่จอมนุ้ยปะจราอมังทนตะปูกรุบมอตะไลตุ้ยโบหมอโบนุ้ยเงะสอดเละตระกระดิแผ่นแกเตรียมกระเนมอยู่ทิพอปุยบองปะโตปะจรมรติเจริญรูปแปดตุ้ยมออมังปะวัดเงะลาวจอมนุ้ยใหญ่สายจอมนุ้ยรกาหัวจระเงะเตรียมกระเนมแกมปลปะกลายปรักปะระตัววัดพระเถรจอมนุ้ยใหญ่ปัจจาระหังทนเหล่าวัดตัวนอนนุ้ยเงะพระสอดเละมาตุ้ยเมาจะเลียนปฏิโต้หังปลุกเถรวัดหังตัวปลุกสายจอมนุ้ยยุ่งหมอกบุกจิกแกมตรกมิงเปียวปลุยสิประกอบแม่ยัวบุญยุทธะเอสัตมาตุ้ยปฏิสปันวัดปฏิปลุกเถรจอมนุ้ยเรียกก็นอนรำหังใจปะเถรบบแบะตะไลตุ้ยเมารบหังตัวจอมนุ้ยใหญ่อากาศเถรดะยัวกึศใบเบาฝูมีไตหังวัดดึกตัววัดตุปยายตรีจันโปบอยฟืองกุญญดงหางบ่าวฟูกัดเปียเละตาลปลื้ดเทพปะเตียงนุ้ยต้อยกนดลาวปลอซาเปลี่ยนสปันเปรียวเกลบอยฟืองหอยฟูเงี้ยกบะจอมนุ้ยใหญ่ลาวจอมนุ้ยรกา
1: อันนี้มิดแฟร์ฮันดกยศรกเกลกตาลปะเตยสุบแอคไรประกอบปะจิงหลอนยากนอลตัวเปลี่ยนตัวปันจวงงูจะไล่จีปะเทาอายุจวงตกตอร์ใบลู่ในโตรหางตึมโปรกระดวยอตุสว่างงูงอร์มุดต้อมเตยประกอบลูแลร์ร่มด้วยต้อยปะเดย์ร่มหางประสิมตัวเตยเวียบย่อปริบุรอยประโบดบังจวงงูบนแลนร่มอ่อนปักต้องตะเลยจางแกงกระตึมเปลี่ยนฮารุทนจีปะเทาเมืองบดุจิระเพิงบินยีอามังรเมะรอยปะเตยสมักแม่มังกนอลตัวปุตรปันเปลี่ยนสปันตรุกนอลตัวเปลี่ยนตัวปันเติมฤทธิ์นำจวงงุยอามังจาร์ลงประกาศจิกะแม่ระตู้ปุตลาวรปตาลมนุตอยอามันอุนมาปะรปสารตู้เลสปันตาลมนุตอยติจาร์ปะดิปะปลุสปันจันโตปะจันโตตัวปตัวปลุรเมะระนุมนุตอยตุกเละได้ปะเตยลงประกาศเตยสารตู้ตัวปุจุรปตาลปะดิลาวปลุตัวจันโตเปลี่ยนรอยเมะมังมนุตอยจวงงุยลงประกาศเตยตัวปันตะโต้สปันโปรเมตีแปรมนุตัวจวงงุยเบอร์ตึมอดีนอมจวงงุยลงประกาศเตยเราตะโต้สปันโปรเนมรูปตาลปะดิเนมโปรเราจันโต้ปิจารณ์ทุนเราลู่เราเลียบเบอร์ฮัตตึมอันนี้ตัวก็ตัวเอรสิรูปังกีกอเอวยอยนลิยนหายปูเอรสิยนเจ้าเกินร้างเตียนซาฮัตตึมตุตรนเอรสิกุยยนกัตเตียนเบย์ยนนลู่อันนี้รูปกรูกรูเฮมรูปังทับโดยทับบังอิดอันนี้มิงเปียวเตรียมจะไล่ห้างจีปะเทาระดมโดยตัวปะดิอับบังระเบิงสูงมากบุญยกน้องกระจุงงวยกระเป็นรูปลุ่มโดยตัวตัวอรเวมูตอมฮัตุมตาปรเวครูเฮมเบย์อันนี้รูปครูบุกจันแงลูเลอร์ระเวงจันกระแสมตัวกวนลอนจะไล่อามายกาวทูยังโดยตัวตรุ่มมังจาร์ผู้ทอมูตอมจุงงวยเบย์อันนี้รูปครูทับโดยปะเทาจีเลสซาจอมโดยตัวตรุ่มบังฟูทอสาควานลอนเปะเปลยรูปกรูกรูแฮมตะแตงมังตรงไปจะไล่กอบโอมาเอ็กยัวเกอร์ฮัตุมกรูแฮมแผ่เจนมังควานลอนอันใดกอแกงเปียวมงไรกระแสมาตัวฮัลูมุดตอมลูเปียวหลบล้อแกอันดับด้วยหางกรูแฮมจะไล่ตื่นเต้ยเกอร์รูปแนวกอมราเปรย์เท่าฮัตุมตาลมุดตอมมังปอหางกิบกิยาวจังโดเปียวประกบจัน
6: lẽ hiệu ở nội hiểm mừng gia lai trúc hàng lùm đuổi lo
7: đến với mọi miền của tổ quốc.
6: Bây giờ các non cơ hơi tư mật đây chuẩn ngồi ở tư mật đây đi bật tươi a chi bật thao rồi nó mới đuổi toài bật đấy a măng tàu bật tươi rồi xuống mát tôi lùm bật cá mừng FLC hotel hàng resort phun ở đây đi bật tươi mừng ở đây hình trô chạy cả kèm từ bộ hồ bộ tàu mới đuổi toài bật đấy lên bộ lọ bộ hồ bè chạy đàn tấu bật trang thôn tử bộ từ bộ hồ bè mới đuổi toài sẵn đó bật cá ở đó bật lá hàng hình trẻ chạy đàn bật lại prom đi bật tươi nguy ngọt hàng xe mà tôi bật lễ rồi xuống ác bật nghe hàng ảnh đàn bật tươi របស់ ពងាក្លេបប៊ុនប្រងយារស៊ីទីបកអមងរវឹងសំម៉ាក់បជីងតងគួរលនេះងួយងរមូតំកំប្រុយតួយប្រេថោកះតាលប្រទើយបែរណៃអមៃបុយតាលីមនុស្សតួយត្រុសមឹងប៊ុនប្រងហាណយប្រេថោអន្តឹងដៅវៀនគុំមេក្លាមអាកមុំប្លុងមឹងកោនលេគួរលនេះប្រងរហៃបើអេបលូសេគួយញ៉ានហាងហទឹមភុនកែវអណេតទីងាក់ភ្យាំបំមោរុបហាងភុនកែវអណេតរុបអមរៈភុនកែវរុបសងបុទះភុនកែវរុបសងរុងរមែនជីងលេអន្តឹមភុនកែវដូន liên cơ hợp tâm ở dùng chuyên lệ bờ qua luôn chữ cầm rộng lệ từ tháng băng bật lệ prom ở mang qua lại đây bật lệ pro bởi FLC quy nhân chín lệ nhu hôm mọi dự trẻ hàng bật lệ prom lệ lạ bia hôm mọi phát ra chân tường lệ ở mang tờ rơi chín lệ bởi này hôm mọi nọ hiểm bèn bật ghét bê mang bót chín lệ bèn rã chín lệ tờ lời bật lệ prom cập lá tuổi ạ nôn lệ hiểm bé ở mang bàn chua cầu chín lễ cao âm ra bọt lễ âm bằng hơi từ từ nạp âm bằng hơi plan gia lai bắt đầu cơ tàng hơi tâm pro cơ đoạn một tòm thôn cho nguyên lon ia tuột bỏ tập đem pro lưu lệ tập đem cơ đem âm ta pro hang tâm pro cơ đoạn một tòm lệch tươi lành yom và cố chân bắc trinh anh nội hiam cơ ở đây tro ram hang từ lời tụ gia tru phá hình tươi bắt đầu cơ tàng âm bằng thôn cho nguyên lon ia ra chơi luôn đôi toàn cơ xem tro hang quy nhân hang hơi tâm ở đây tro âm bằng cha ram anh ôn lành bậc luôn tại lưu lê mang hơi tươm bọt cỏ đuối âm mang tàu bọt tươi sụm ác thôn ở đây ở dòng bồi khải đăng nuôi toay trong mang chà bắc ninh bậc lá ở vùng cái đầu tuổi áp lần tập bàn ở đây chiến lệ cao hoa màu xa tàu bọt tươi sôi do non lệ chàng kèng về sáng đỏ cho người tờ yên sĩ lệ tờ lời kẻ xếp xâm bắc lệ tụ cỏ toa do cơ tàu ở đây hoa màu lưu bọt cỏ đuối và tập trường tây chen hạng ở tu xoan bio bộ bộ bật tuột hai bộ cổ bật chính đòn nhà mẹ mật ôn lệ cao hầm mòn lưu tàn một tẩm lõ âm mang rập vương bật tươi sụm ác ở đây ở tung tờ lời tụ duạc lá âm mang tàn bật tươi sụm ác hai bộ cổ bật chính đòn nhà cano tuê plan tu ban prebo pran hơi bộ bốt băng chuyện nguyên trở lại từ tang băng hơi đòn bật tuổi hang hơi mẹ liên cập đấy bật tra hang thôn lâu hang hơi đòn kia định ở đây chốt bựa chuyện nguyên trở lại trang keng về bio pran hơi bộ bốt អមងហទឹមប្លែនហរនុធនប្រឹកបដិលួងហមកចាប់ប្រាក់ត្រោហាងបញ្ជីងទងហទឹមត្រាំកដាមហាមយកតលៃកៀងរជាលូបងមនុស្សត ôi
8: អានិមិតវែងបិយោតរមងហទឹមតលប្លៃមងដូចអសីអមងនេះស៊ីមត្រោរណៃបើលូគាល់ផ្លាទេវអមងចារយាឡៃមនុស្សកដាំងម៉ាក្លាក់ប្របោទូប្លែនវេរណាក់តតាំងពនទៀវមុតណៅចរន្តធូនពងាដំពោហាងពងាហាត់អង្គដូនប្រាក់ក្លាក់ងាក់បូអសែតមួយដូចផ្លាប្រងត់លេពុនហមបូទួយអាតាលពងាអំងតតាំងដូនសាតាលពងាបច្ចិញអសារពងាទុក្លេអំ plung ពងាទួយដូនហាងហទឹមដាំងទៀវណៃរស់ជាន់ត្រាំកិច្ចភ្យាំរົບផាំងទួយបើយគៀងជារួងទើយនៅពោះរះណៃជាគុំជ្រូកពងាទទើយគិរដីកណារប្រោសាទ្រុសរណោះរវៈបើយុណៃរកោគ្នេមិតវែងវិគយតហរំចកតប្រមងតលៃជិរវេទៀវទួយតាលពងាកជាភ្យាំរុបផាំងទុយបើយគៀងរួងពងាដំពោះដាំងផ្លាទៀវបងសាំងដកអម៉ៃលេតិទុកមិញទ្រឿនបែប្លៃកូទឺបោយះរុចារចលៃរណេះមកប៉រតុសកងធនណៃមុតណែវធនតតឡោបញ្ញឡោដាំងកែវព្រះរមេអំ plung ទុយម៉ោរមេតាមុតណែវបញ្ញប្រោពុនទៀវក្លាក់អមងរវាងច្រានទួយអតាលពងាហាមដោយផ្លាទៀវអាកាម៉ោលូតលៃថបគ្រូណៃលេអំតាប្រាក់បុកម៉ូនប្រសេរយួរផុនកែវជាហដងកាចាប់ត្រាំញ៉ាំកើនៅពោះក្លាក់បជិងជាកៀងយ៉ាប្យោពងាទៅទៅតងអម៉ៃលេតិទុកមិញទ្រឿនផ្លេទើបោយ៉ារូចារចលៃប្រថោ
9: ពងទ
8: ី
9: វ
8: របស់ខ្ញុំគឺថាវាកំពុងរលាយបំមកលាយហ្មងហ្មងរ៉ណៃហ្មងទួតតលពងាសាដបោសាក្លែពងាគៀងច្របថោងពោះងាកបកាហ្មងរណោះឬមែ
9: เล่าที่ปลาสุเลก็อัดอากาศมอตเลยทอปกรูเดอยอะยองเตยกิโตจะรอปลงเกิมบริเหตุมาเกี่ยวกับตัวบันไดปลาเตียวหอมบูตัวตาลปงแงเล็กตัวมอลูใบหัตึมดังผลเตียวอมังจารยาไลตลอดยุ่มพันหลักในเละอรวยจวนบันไดปล่อยเพลินยื้อหังริมจันทน์ปลาเปลกระดองปลาบดแนวซาเนงปงแงเมื่อลุยให้เนงปงแงตกเละหางดังปลาหมอตัวหอดปงแงจันทน์ปลุงแกงกุมเปลาเหล่าอยากจับยำกุมพลเกี่ยวเกียร์ดิรำดงกุมยูปงแงเตยปงแงกระดาษโลกีซื่อดังตุนยุยcông ty Petrotrem kỹ thuật nghệ đằng ma bình định bê thông
10: đối với vườn tiêu
9: hang đăng tiêu tuệ tạo nghe lễ bắt tan anh play ruột tròn hạt tôm ta phần proi hạt tôm chân nghệ dự ở tre kiêng hạt đông cá chép đồng phố rụng bưng nghe hang đăng hầm mò tuệ tạo nghe lễ bắt thọ anh play bê dừa hạt tôm ta phần proi rốt tuệ plô tơi tươi hàng địch nghe tuệ plô ปลุกกองเอฮัมโมรนุดามลุงกุมพุนเตียวเกียรติตันตัวเต็มหรือแม่อัตรพังอย่างเงียบเงียกุมพุนเตียวเงียกนาจัตเตแบงหังปลุกตัวตุตันตะไลมอปเรียมังพุนเตียวเลี้ยริมอัฐานเกลปจิงซาจันปเงียโยนอมตัวแตงพุนเกลตือมอยาจับบัดแฮมเยอะแตรตะไลตือเกียรติอัฐานปสุจันหังปดิอรณอสารอมังริมจารันอาตเตยกุมจูตะละปะกะลิกุมจูปะเงาตะเตยมังเกียรติกระดาษโลรามอนปยอบตะละแกงอย่าจิบัดแฮมมังพุนแก้วอมังจารันทุนเจียรุงปะเงาจีดอมโพกีซือดังตุนยีกงตีปิจุรุเตรมกีทวดเงาดังมาบินเดนเปรทองเรื่องในอำนาจดังเตียวมอตัวตาลปงแงรูปตัวนนเล็บตาลอนาเปลยตาลปลอยปลุงเล่าเบียร์มเนตตัวปลุหังอรโนปลอยตัวรถแกมตรุตัวรถแม่ปลุกแกมอำนาจสาพนตัวเต้นนนมอปลุกแม่ตรุปลุกเรยตัวเต้นมังเตียวปลุงปจิงอสารหังปลุงตาเล็บลักนนอนาเปลยเบียร์ฟันเอเนอร์เปกะฮามอร์โนตลอมรูรบตลอมรูปลุกแม่ตลอมรูปลุกแนมเกียงกุมเตียวเกียรติปูปรองตันปรองกระดาษเตียวตื้อเกจปสารห้างตื้อปรองลงปูมเตะเกียรติเลยตื้อบังหัตุมตาผลปล่อยยัวกงตีเอ็มตีเอ็มเงียบจริงเล่นเกมยัวกงแกเอกอนนันโนมิกอันนี้เล่นกงแกกงแกรมอัมรากุมอาซาร์พนยาเปียวอัมังลวนอัมังซาเรเปลียนซุยมังปะปลุกตรุกกะปะปลุกแบร์เลยยอนอัมราปรองตื้อปรองอาซาร์พนยัวตลอดให้บุตรเอ๋ยหัวจะแง่เรียกโดนปบดหัตุมตาเอนจิมหม้อปตรดแม่ยัวหัตุมวิซินหม้อตื้ยอมังลอนแกงหม้อตะเลยตื้ยปจิงอคาเมืองพูนแก้วตื้ยกระเจ็บหางอัมรากุมพูนแก้วปลาปะรอกกระตับพลัดผะไพรหนัวเตียวเกล็กอมังจันเกียรติกระตังเล่ตะเลยหอกมาเอ็กโตโต้ตะเลยปตรดแกงมาดูเงียดดังมาจะไล่คินหัตายตุเปลินเป็นแหล่พร้อมปลดเละหางพนเตียวฮอดหางตัวนนเปียวตะเลยหักมากนนเปลือกตกกรองเบียร์หัตึมหัตเตอร์เมเดจกิทวดหางเรือจวนอย่าจับบัดแฮมระเกิดเท่าเละตะเลยประกาศผุดกองตะเลยเนื้อร่อมบังหัตึมตาเตรียมผ่อนปล่อยมัดใจมอยหางกงแกเอกอนนาโนมิกกอมแกรมหามอตุยเยอดองกระเจ็บอัมราเละอันนี้ตุดาวกุมบดุยปลาหามอปรักปะเซร์ตะเลยตะนับเตียวตัวตาลปงแงตรงแนวหัตึมปยันหรือแม่แกรโนหรือแม่ห่างด้วยเตรียมกระแดม
3: อันนี้มิดแฝห่างบิงกยุทธ์เปียวแกงประดิษฐ์ลงหมอกระเจ็บตันหาลเปลือกเน็กเวปรันช่วยนับปล่อยห่างกระเจ็บเปลือกเวลังจารยาลายเล็กปตุกตังปลายมรูยับชุ่มมั่งจันตันหาลเอเชียวบนเลียนกิริกตันโรคทนทรพตัวปลุกติจุหมอโต๊ะกอตรปันปลุกแม่จันโต๊ะนับปล่อยมั่งกว่าน้ำประมุดรำห่างแม่ยาระประแกงเอเชียวปะเจ้าตลาดเปลือกเดินตื้อเพราะในบุญโยกนองกคุมยุนาปลายหวยกระเซมแรงแม่ยัวหังปะเท้าแก่ปรันจัวมุ่งปะจรังปะเจ้าเมื่อตุกคุมยุจวดเพราะเอเจ้าปลิดลุ่มตลายตุกจัวเวแรงเบรุเงียปะจิ้งกว่าในเอเจ้ามรัว mang quả nầm trên bàn chua có dập núi rạch này mò tay lại chỉ về gia lai trâu neo tay bạc cá tuần phần plot mẹ trên tố nạp lời mẹ chua rạch bạc khang e treo tay lại vẽ điện tử mang thôn tử bộ tòa plot chú rạch cao cái này mệt vàng bình cái chút rầm chỉ cả tôi bỏ mỡ hai plan được kéo, bữa mẹ vừa công nghệ tài liệu hình, bây tùm nít nom bây trang bây treo tài liệu vẽ, âm anh cha ra lại chiếc bát thau, lưu lê tài liệu cái giả định lá, hạt tư mờn nu mờn ngô lá, bưởi bố kiếp bắc cam prang mừng chợt bữa e treo bẩn lên, mừng hạt rẽ chè lên bắp lê mờn ngô, rẽ này ở bí peng, nít nom bây trang, âm anh cha bắt đầu nghe bữa chè cả núi rùa hàng rạ tụt tiếng anh nạp lời, bắt tùm chiếc hàng mẹ vừa VNAID cùng chú bà rõ rạp ảnh lệ tàn áp, bày eo nôn sắp bàn bốc lao kì ốt ea trèo, bèo bè nèo nghệ bè xích thức đắc bởi tùm nằm nít bà trang tà lệ rùa, cùng chú nạp lời chế nàn bạc lạ tà lệ bà hình hàng bòm pha, trăn bà trang tành, a bí bèng sang ea trèo con ốc nà, a mang qua nằm bà trọng nghệ lê, rạp ảnh bà trang bà trèo tà lệ rùa, điện tử, bà chinh, anh ích phôn kà bà nghệ bà chinh mà rùa, ตรุปิแปงระปาอารปจรังปจรอตลัยเวะหางเปแลงตลัยปะหิงปรันจัวมงริมปอจันบุปตวยมังปรั่วอรกวัดระปาอารปรอกนอปปลิมรูตุกะจับจอดปรั่วปจรังปจรอตลัยเวะบุหรดะมังคีรกะตนปปลิมรูยับจุมอนนสร้างเอจรอมตาจารเลสัมมังตึมกองนี้แนวลาวแมยัวเอเอมึงทนตรปอปโลตรปานเปียว ปะจรังลักตามึงนุ้ยยืมหยะซิกเงะปะโรมงเฮยปะจรังห้างปริทลวงเนาะเยอะใบเอวนอนสร้างเอจรัมตาจารยาลายมุตตามเละพัทเรปะพอเอเอเกะมตาตาเตจารกลุปะเรฟอนห้างเละอันนี้จะเรียนตุยเมานาทุรมาเดซินตุกึดเงะปิจิง ประคบจรานประกละในประตูมเอเจรียวเวียดนามมังติจารเปรือเท่าแก่แม่ยัวไออามังประจรังประจรเอาตลอดแวะนี่เอเจรียวจดเปรือตัวเหงวนทันคิดจิตคว้าสังเอเจรียมตาจารยลายเปรือเท่า ตะเตียงเมืองตะเลิดเคยเงี่ยแม่ตะเตียงเงี่ยไปชิงตุเปรี้ยวไปเวียดนามสร้างเอเจรมตากระซงแนวเหล่าเละเปรี้ยวก้องเงี่ยในอมังไปจรังไปเจรียวตื่มตะเลิดแวะแก้มตาหางเปรี้ยวโบ๊ะตะเลิดแวะตุยแวะระดาแก้มเมื่อเมื่อไอ้ไอ้บ่อยก็นั่งกับปะเต้ยมังเปรี้ยวเมื่อเมื่อตุกระเซมแรงหางกระยาดิสวยเตยตะเตะก็นั่งกับเมื่อเมื่อตื่มจรานไอ้เมาเละชิงเละเกียงกับพลอย ห่างกลาปรักแม่ยัวยัวกนนเจ้าเฉลียนมึงสั่งเอเจียวเละบรุปกบปิจิงกะยันเละพูนในหรือเคยเท่าโตเงะปิจิงมึงฮัจเจนปอในอัดเละจันทนาลเมื่อสั่งเอเจียวปกละแนวเหล่า ปีเบอร์สังเอเจียวปะเจียวหางเจียวอาคาหางโอตเปิดกุยเงินเปียวแกงปะกระเจ็บรูปแหวงจันระปะอาร์ปะจรังปะเจียวตรายรูปแหวงตัวคิดเกยมึงกระนองเปรอะเอเจียวหางกองเปรอะเอเจียวจาร์สังเอเจียวปะตุกตางปะปลีมรัวเละใบตุ่มอตุเปรอะปะจิงตลาดหอยกระโลกกำนุยรูปแหวงตะเตียงมึงปะจรังหางปะเจียว มังนนกีออสจะกะนุ่ยรเวะตุกเทะเมาอมังจันเพื่อปปลิมรูตุยเมาสังเอเจลแพนเมยัวห้างพนนี้ในนุ่ยรเวะก็นั่งก่อแม่ยัวระตุตงานอนาปล่อยประตูมจิบแม่ยัว VNAID บุเทะปักละบอมตาเละตุยเงี้ยเคียงระปาระจิ้นันปะจรังปะเจลตะไลรเวะซ้ำเน็ตตังมารหังรหอย เกี่ยวระตุตงานนับลอยประตูมจิบสร้างเอเจลประมดทำเละอภิเพียงระปาร์ประจรังตะไลรเวะเปี้ยวประเสริฐเปรย์อมังปาร์ประจรังประเจลตะไลรเวะเดินเต๋อโต๊ะแนวกรูรูปสร้างเอเจลบุ้มเมาอย่าระปาร์ห่างติงกลาอย่าประคำตาเมาแม่อยู่แอกละปปลิมรูลูกเกิดถดเปรย์ใบสร้างเอเจลตุยประตูแงตุยคุ้มยูฮัตุมตะไลยุ่มมึงเอเจลอาคาจิงควาหอกโลยุตปะโลห่างจิกแกมมุนโลห่างยับนับลอยเนเอเจลจดเปรย์สาวงอกฝายคว้าสร้างเอเจลประเจลเจลอาคาห่างเอาตะเป็ดกุยเงินเปรย์เท่าท Among e treo pa treo treo kha lu ke thot rak tai tu kum ru me yua mau kong nghe pio kang prit luong mau tu yua pa treo bo da le dien chom kang ka hem rat pa ro rwe pa ro stress hang pa ro rwe pro me yua treo bai eo non tum ke thot trop hang dien song hang tum neak pa pe tre chen che pa treo pat le phrom hang tong pa kang khang rat nghe kom ne rwe tu pa pe kla lo top up from bottom up from hang le pro pa thao pa chrang pa chrao tlai wea dien tau ram tlai tui kong nghe pa kle tlai yum wot kom ne wea hang ta pol group ye chreo ra pa chrang pa chrao tlai wea dien tau mon ni pa tum rop hang sa sa phra ye chreo preo rmet pio api ra pa ar hrai plan pa chrang pa chrao tlai wea hang le hrai plan kasem leng tre anan treo ana ploy amon kasem leng to me ve leng pran chua po hang pate ra pa ar e treo yu ta pa ko ne e treo wat ka pa sang e treo boy mo bu keng ja pe ra pa ar lu hang chot pro e treo phon nei ra pa ar ka chep jap chum kum ju tum ne e treo tan ma ra thao tlai rwe mung នៅរវេមេមឹងណនបថាវហាងច្រៅបច្រៅយឺតាញ់ម៉ារកេះវេលៀងប្រាក់ងែឈីងមរគុំយ្រូកណងប្រាក់មកតលៃទួយអមុញលួងបថាវតលៃរវេបច្រៅភូនអេច្រៅយឺហាងប្រិទ្ធលួងតលៃតុយឿគិតកែតារជុតប្រាក់ទោះណែនាំប្រគ្រូធនត្រពលទួបលទ្ធជុហាងតលៃបកាត្រពាន់ប្លោះមេច្រានទោអណៈប្លៃមោរៈបច្រាងបច្រៅតលៃរវេឌិនតើចារ្យាល័យប្រកតាំងទងប្រាក់ច្រៅបប្លែងណាប្លាយបទឹមហាងមេយឿច្រានព្រះរំហាងដនប្តិធ្លងនេះបទឹមត្រាមកងងែតលៃភិងហាងពេហកមរាប់អារអេច្រៅហទឹមច្រានណែវកជាប់ណៃបុយុកណងក៏ប្លិះព្រាវព្រះបច្រាងបច្រៅតលៃរវៈមកទក់ប្រគប់ច្រានយំផានម៉ងព្រះបកបជីងជីងគឿនមរលិនចាត់មរហាងញាក់បជីងសាភូននេះអេច្រៅមរយប់ជុំពវិព្រះកណៈប្លៃម៉ងចារមុងបដងហេបតលៃជ្រែមឹងរៈភេងបដងហេបប្រទេសរូបយាឡារកោបជឿពីបើណៃពនីកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធតមិនចកតបមើបានពើបក្លែនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធម៉ងមុងបដងហេបហើយទៅទឿយ

pon ye pœh klak reng ku su to moy bich pa teuh dep tang mi reng ba ye pœh ra po vot tok peng ye bal klak reng pa teng ha tae pa yan sanam ba ra po ba ye dam bat ring ka lek char ye lai to dong yo yok phong dep tang pœh chit tru pœh ye dam klak reng min su anih bich pa teuh bat ring che num kwe nyen pang ter chi da ko si de ngam ye dam tru sin ye dam klak reng a kom ling tim nar peng chit ปังเป็งจิตมอยเคงามบัดลึมนอบัดตรีงกะบะมัดจารตะดองยั่วยอกผ่องเปรียบดังปัญญดำตรุดำติกละครึ่งมิงซูอันนี้บิดปะเตอบัดตรีงจุนุมเดยั่วยอกดังปุจะดำตรุงามติกละครึ่ง ลึมปยันเลนรบาร์เคซินเจอวะตรอบเลเปวะนะนำวิวัตตอกยุงลึมปยันเลตินตะดองเจอเจนลึมจารยิไลเดตอกดึงนรบาจิซินเคงามตรุนรบาร์เคซินบาร์จามเกรปาร์ฟูกัดปังเปกูเปิมจางตังมิเฮงบาจิซิน ทุ่มมีเร่งไปยดดำมังปาร์ดังบาดยิบมวยเฟดดำทุ่มบาดยิบบาร์เฟดดำมังปาร์มิงมังมินเนอร์เริ่มเนาะจามเกรปาร์ฟูการ์เปิมจางดังงามยิบเปิ้มังปาร์ดังยิบปอนเฟดดำมังปาร์เลมินเนอร์จามเกรปาร์เปลกูดังดังเปิ้มทุ่มงามมังปาร์เลมินเนอร์อันนี้เปิ้มจางตรองเกรซิเกรงวีเวอร์ดิมซิเกรงยากลิงแรงดมดิมร็อกตรองไซกอนฮานอยไซกอนดานังไซกอนยาจัง ហើយពកគរយ៉ាក់ដឹងស៊ីនគ្រេសិគ្រេងបញ្ញាមេវៈនៅនាំវិវិតដឹងកាន់ព្រីលឹមគ្រេសិគ្រេងយ៉ាក់ធីមបញ្ញាដាងពេញរពោពើរេងបញ្ញាងអានេះបត់ចាមគ្រេសិគ្រេងយូឌីលឹមដំណាររបស់ទេលេលួយសឹងយកអានយ៉ាក់ដាងយិនងាមម៉ាំងលឹមហិនរកសុតមយហៅគ្រេសិគ្រេងឡៃពេញរពោបារេងវិតប៉ាំងតយុរឡៃពេញរពោស៊ីនរេងវិតហើយពេញត្រង់យ៉ាក់បាល់ដាក់ត្រង់យ៉ាក់ มุ่ยตินยินเจ้าปัญญาตมอยตังปิงเปียงมังหาตัยปังลอยมินิโปวัตตมอยดึงนารบาจิสินเคงามตรุนารปิงยิบมุ่ยเคงามดึงนารมิงเคสินตรองยักอันนาปุตตุยามีต่ออุกสะดึงวะวิเวสดึงอันตมอย ปลาเปลือกนารพยิงเตะดักนารบาดเคสินเยาลำกับปลาว่าตะลิกตะดองเปิมจังดำเร่งนารกำมังบัดอันนี้ประสาทปังไงรำยองยอเตะดักอันไทยคุลจะอักกำสุมิงอันนี้เวลังบ่โดยจารยไลดีบุมิงต่อเดเงื่อเงื่อดีจิจือดึกทั้งเกี่ยวกับเจ็ดประเติมลุงนอกระนังอันนั้นดังปังไงรำยอง อันนี้เวลังโบโดยจารตะบอกรอยตะโบหยบจังปะอาทีมกุจินบิงปูลปอลปังไงบัวกระมัดปังอุ้ยนามรอยตะโบทีมปะเนาะตะดองกุจัดอันนั้นปิยันเจ็บบัดเอาแกปมบัดจารยไลดีมีเลอเปิมระนากรุบเลอเตอจามนามจึงปังทีมตรองอยากบัดเลออันนี้จึง ธรรมเทศน์น้องอันนี้กูอักกำเลือกสิ่งเลิมนารมิดปรุงสนามพรำยอดทะเอทีมจึงเกหลังกิตตะจังวิรกอจามนามจึงแสดงอันหักสิ่งหาตัวเทโกปังหักจอจงด่วนท่องตีนไฮมจินกวนด่วนบามือตือลือไปยาวบาดยึดดำกลางโบจินซีตะปลีบัลตรูตะจึงพรำหาตัวเมะบะปังกลางโบเทโกปังไงเพิ่มจังเลิมนามจึงฟังสปุยหรือก็โอปะเม็ด รณาปังฮามิดอันนี้จึงพรำดังนอไรตะกอบระเวงลึงสะดึงซึ่งยอบหอกสิ่งมุดพรำสนำนาวบัดนาดำเคยสินไรตะบุยังเงิมดอนตะกวัดบดดอยก่อนปลีดีฮัตไตดังคุลบดดอยปังตรีลำเวลังตะดองปะทอพรำ กองด่วนเฟืองปลีกูน่าฮัตไตปังคุลแม่อ้อคุลเวลังปังไงจอยังคุลอรุธรรมคุลจือตบดอเฟืองปังกองตีตะหยิมหือหันกุยกรนัก อันนี้กองหยิบดาดนะปะเกิดตะดองฟังตะกุมตูตะจึงตรองกลองอันออกสนำบาร์โปบาจิตเราบัดตะดองเปิมจังหัตไอติมตะมามยาริมหอยคุลตะโปลลำเฟืองอปะอันกองตีตะหยิมหือหันวีกองมักปังกองด่านเฟืองไปกูลีไปยาวตะมามอันหอกสิงตะนับตาบัดเปลเอิบริมกระตุงตะมามกะยะเป็งเร่งดำจิตระโปหลักจิน ถ้าเกิดกลางตาปลาปลาอาร์จิปังเตรียมตะมามหอกประทำเกิดกลกุ้งเลิมมังมาเอากองด่วนปังด่วนทริงกอบมัดกุยเงินปะเกิดปะยาวตะมามอันหอกสิงจึงโผล่ท่องปังไงก่อนโกงไปแสกตะทุ่งหอกกระเสือกันลินปลีหายาวปังจึงเมายาวกันลินซากันลินคุณเลยปะยาวมีแรงงามจิตตะมามได้ลาปาร์โยกกำกะยะฝ่ายเจสินติอุลักเกินปังลอยมีแรงปลาเป็นอ่าวนาวกะยะงามติอุลักเกิน ยัวฟันฟองตรีงมีนจุงใส่ก่อนกอบมาตะกุมริมตะมามกึดเกาตะกอบตะกลาตะนับตาปังหอกสิงตรีงปังไงก่อนกงตะกวัดทีมจึงเงิมปรันวะริมออกเจิดยกตูตะจึงคือไฮซึ่งยกสนำพรำเนาดึงรองมังปะเตอเลปยิงเตะดักนัดบาดเฮซินตะดองลังก่อนปลีเวลังเตะดักปังเสดึงรอกตรองนำบัดจารดีวีกะจับริมตะดองเปิมไกลตะยูรุปะเตงกะสนำตะรองฮัลเลนตะดองเปิมไกลสาหอยดีบาดมัง